ติกานิบาลีปาตปัตเวทงานละเกอมายตะเปยสินบาวายละเงตัญญาเนยอกัสโส

0: ชาลาวันนี้เลย
1: อัมลามาอยากไปก็อาชาชลัยนายนานุอาเป็นเนตไป

อย่าลืมพี่เมจิตพี่เกวเมตเมเตลกาพี่เกโกมเกยันเตียงอากูเมด้วยโกอาจะโกนราจีระเรียงบีตาชาดูเรียงน้ำพ้นโกอาดา